ียงรับกับบาลาปริงาคิตายกับเด็กกับปันจวนสิมปันปันจวนคิตาง่ายมิงกูบารุลาบันนานักตัวจักกูเลียบกุลังกูคิตาลาโปรแกรมอารัมปันจวนคลิมาหนิงาเกบริตาริเอาควาลาลุมพอลลิมาสตึงะฮันานาอิงาทันโนรันดาวรวยในพุก6ที่aku dekat nyerah ke penuduh aku ngagai DJ Bajet kita nyak DJ Pinky tau ke Monica Midi ya. Terima kasih semua laman ke udah bergulai dengan kami abah aram pepantun.